ราเคยเจอเลยโอนเนลีเนโนเลดานาดันไปมาซอกระซอรักเซเนียลาเข้ามาสิลาลันยองดูลอบีสมัครนาระเอเนมันยังเปลาจำปาหันมันไปวันเนลังเกเราลองอิโลชนอสิโอตายอยตาออยกอสโยกตาบอยมูเลยอกาออนจอพอวันเนลมาในเราหอยอลังกันรักตะเกนเลกแกกาวนาไปนวาตอบกอเซลกานเยนพอลวะโอลิมเทกเวนยอกซ์วันสิบตุนตูตุนสิบตุนละก็อีเมนิสไลท์นาอูนิมเจไปแต่นาคูวินวันสิบตุนตูตุนโอลิสินโปเกนุเทสกันซัมมานิไวกัสเซเมเดลามาสซาดิโมเนสกินิลอมกินิลูนคุณอาเนสลาลานิคูมินเทสกันตูมินตัวรบันิซีเอซีเลมันิอาวาสินเทสกันฮาลุเทนเมตตาคาเซมูเตนอาคูปาวาอิส